ันบุมันเอื่นติงบุมันในบุสุกสุกุสุกรู้จามันบุญีดาวนบุมันอาปะติโกบัลลงบุมันมันเอโกจามกาลาอาปะติโกบัวบุมันมันเอโกบานิกุนไตอาปะติโกบัวบุมันมันเอโกบานิกตาโยเซอไอเซลุญญาดาบุมันปะติโกบัวบุมันมันเอโกบานิกตาโยสะกะบาบุลิยาเดบัตังบุมันนินไตเอสะกะบาบุลิยาเดบัตังบุมันนินไตเกตาอามิบัตังบุมันอาวุธอาวุธบวชเนกุอปะยาเดบวชเนกุบวชลูกะเบปุญญาเดอาปะยาเดบวชเนกุบวชตุวาปุญญาเดปะยาเดบวชบัตังบุมันบวชอา